มีนอนหมู่นางแจงทูสีหมู่นางแจงแปลงสีนอนทาริเป็นสามีบ่อยพารันดูสีสีบ่อยพารันดูสีบ่หามลักสังรีกรมันดู

ขีโซตัดนางร้อนสีร้อนอ่างดีอ่างดีทารีเป็นสามีโซตัดโจแดงสีสีโซตัดโจแดงสีโจอ่างเด้งรุงรีอ่างโจอ่างดีอ่างดีโจอ่างดีจอกสีนอนบ่อยพารันเมสีสีบ่อยพารันเมสีบังจิรจารามุขีจิรจารามุขีจูปิงขาดปินทีทารีเป็นสามีสี

อนหาจากเกการดูกลองปากทอมตานี่สุดเดซีมกาลาเซงลองอาปริกิเซงเกรงมุนตาจองป้านองวีบีแฮมปีซอกจอนกลิม

ปองนางจีเดมินรูอาลางปองลองลูติดิงกองนางบาเรนอนหาจากการบอมระวังบอมนอนจานอนเดลุนสีดูอาลองลุนสีอังนูเลหูได้นอนหูได้เด็ดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าตายกี่ทอมทอมตั้งอีฮาอีฮะฮะ